0: ทุกวันขั้ว
1: เวลาอาสุมาเดตโตริคอนกูไว้ในดงเป็นเมียรุนี่อาณาเชียริคอนโซยี่ว่าจะดีนี่เป็นเอ็มพีกิคุยบิรุปิเชนโนยที่การาฟเอ็นซีโซเมกาฟุตบอลไม่รู้แหล่งบิช
2: กูไม่รู้บอลอันนี้ริคิมกังดาวเป็นดีกว่าเว้ยกูบอกว่าอีที่จะมาไม่รู้มีกี่เพื่อนอีที่จะปากกับแม่เธออีที่จะทีมสกูลมองอีกแกมแต่เล็กเป็นนิมฟอนเดชั่นบอดี้กว่าเอฟซีกว่างอเป็นบิ้งกับบากอดูบอร์นี่มาเนี่ยไปกับมูนิกูเอ็นที่การ์ตัดมีเบอร์มีโฟนยิมมีทีดอนสกูลมองอีกแกนี่กูดิสติกซูเปอร์ลีกโควิดงยันวอร์ยันน้องกับมีโควิด
0: วันนี้วันดูรูเทเดอร
3: ์คิมกังมิวสิ
0: กเวฮอบเบดี้พิเอร์บูรุยบุงเวนต์ตอนเนี้ยบิ๊กสปิกฟาร์มาบุนมาเพกิก

วินเรดิโอของว่าจักคือเวมันก็ว่าดูจันวันนี้เราคิดมีดูแลเนี่ยนกอาร์กิคาร์เรอันดาอาทิตย์กันเนี่ยSMSมุกันเป็นเนี่ยดันก็เบรกการ์ดไม่ช่วยลิขันยังเราไม่ช่วยเลยSMSอ่ะเป็นนู้นชาวชีอาควานอันนู้นว่าชีHello Bro Hello Bro Man Steven คีเน็คคีแนนคีทิอาน่ามอเตอร์สปีกฟันส์เวงอันนู้นจะว่ากิแค่เนี่ยนู้Balpere Woodma Steven menu kenen ketiana abicha ko we any la win radio a chwala ko ben but as an offense do you obey madam or the war ke kan yangwe